0: จะเชื่อไปแล้วนะครับ
1: In Lincoln 17 out with a, might be a security vehicle in our secured AK US. Nine Paul X-ray Williams 894.